tang pu bang te o pi ơi ma tang pu bang ban te do ma tang pu nya u ban tang ni tang tung di nua kun mai ve pi la sai ne ne o e pi ha ge mu un na ปีเป้งก็บาอีเต่าแต่ก็น้ามืออื่นเจ้าแล้วนะปีล่ะจีริงไปไกลเสียแต่รอที่ไปแล้วก็ไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีล่ะเนอบาเนินเนขามป้ามาอีนะใส่เหนื่อยหนาวสังเนื้อปีล่ะก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยเสียงเบาโลเฮาเอ้ยเสียงเป็นเด็กเอ้ยโอ้ยปีหากเอ้ยไปตั้งน้ำเดี๋ยวเด้ปีล่ะเอ้ยเงืออยู่หนังล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตางปูตางเข่าแต่นาจังบาเนี่ยเห็นกวางแก้งฟ้าหนามาลิงจนกายหนาสังเนื้อเป้งเนื้อเปียงฝ่าหนังล้านฟ้าหนาเนี่ยลาผุนขวัญเงาไอเอ้ยไก่เถือนหน้านางป้ากว่างบุงกลมหน้ายามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนนินเดวยาไตตากมะเก่ายามหนาสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าหลอปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียแต่ไรปีล่ะเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้ยสังปีนังทรงจันแต่โอโนยานบ่มันจริงแต่เด็กเกี่ยวน้องขินแต่โลปีลาเอ้ยสาย

สุดตัวนี้มาไม้กึ่นเดแป้งเงยโนสายตัวนี้มาหมอยกึ่นเดสวยตัวนี้เขากุ้มไม้ใหม่เดาโลปีหักลาก็หนึ่งใจเดียวยิ่งเอ้ย

0: ยังงั้นนายสนังอําที่เดเมืองหมดล่ะหรืออืมสิกิมาไกลที่เมืองหมดสายอยู่กันนายมาอํารถเมืองกีลารักคงจับอันบันเจ็บอ้าวสกนี่แกบันดาเร็บเมืองเปรียงตะติอุปังกาตะปละโอกีปุ้ยอ้าวตุงเงินงากละมักเงินหนองแย่หน่อยเฮ้ยงอเรไอปีทางงอกังไอปีเมื่อสังเตมาคนลามสะเจตะใครตะม้อยตะใคร
1: Hello.